0: แต่แม่ตูตมาเนี่ยฮอกตะเมขนาดนี้จูดอินเอวาตัวจูดนักเมียลูกศิษย์ศิษย์ยานิปังวงฮอกตะเม
1: อ่ะสูนักเมียมาเรียลูกโอ้ฮาลากุนนักเรียนนั้นเมื่อวิอุลลาองเกนตุยานีอุลลุสุดเชลังบุตร
0: พี่เจ้าเจ้า

ฮิลีล็อกตูดิปแซกโซเนลมันตามนุสลีนาวยามิวตอล็อกสมัยยกเลียงนาวยกมุนิกาติลูดสานยาติกู